0: ป็นรำข้าวข้าวบูดหอยตุเบจ้าดูโชคเฮโชคเฮโชรเชฟูล
1: คี
0: โชรเชฟูล